ขอแล้วได้จันครับคงจะเดินทางกลับมาที่ตั้งกันเป็นเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ครับน่ะหลายคนกับได้เดินทางออกนอกท้องตายายหรือวันทำบุญย้อยกับในช่วงท้ายของประเพณีวันชาติเดินทริปกับท่านพระกวางก้องพี่น้องชาวภาคใต้อันนี้ก็เพื่ออุทิศรวมทำบุญกับอุทิศส่วนกุศลและส่งวิญญาณข้องบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายนะญาติมิตรผู้ที่หลวงลับนะให้กับไปชูภูมิเดิมกับท่านพระกวางหลังจากที่ได้

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับเพลง2เพลงแรกเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 เพลงที่ฟังผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ลมร้อนของพนาวันลูกเมืองชนชื่อนี้คุณไม่คุ้นคนกันเพราะว่าเป็นชื่อแรกที่ตั้งโดยวงดนตรีเทียนชัยสมยาประเสริฐครับสำหรับลมร้อนบันทึกเสียงของพนมนพรนั่นเองนะครับในเวลานั้นใช้ชื่อว่าพนาวันลูกเมืองชนนะและก็เรียบเรียงโดยเทียนชัยสมยาประเสริฐวงดนตรีวงใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเคยประชันกับสุรพจน์สุภเจริญรวมดาวกระจายและก็ทางด้านของสมานนี้เกิดกำแพงกันมาแล้วเทียนชัยสมยาประเสริฐนี่เขาก็บอกในประวัติว่าเป็นหัวหน้าวงดนตรีที่มีอิทธิพลค่อนข้างที่จะนักเลงโผงผางในยุคนั้นหรือมาเกี่ยวพันกับการเสียชีวิตของสุรพลสมบัติเจริญนะครับแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่จะสางกันไปถึงอย่างไรก็ตามครับเราก็มาฟังเพลงในรายการอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งไทยฟังกันไปคุยกันไปเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสูวิทบางด่านสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และโรงไม้พนาพันธ์นะครับสำหรับในวันอังคารที่13ตุลาคม2519วันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันที่ระลึกวันสวรรคตในรัชกาลที่9ราชาผู้อยู่เหนือราชันจอมราชันขวัญชาติปราดยิ่งใหญ่ทรงชุบชีวิตทั้งถิ่นไทยให้พลิกฟื้นเจ็ดทศวรรษทรงหานหนักไม่พักคืนทรงหยัดยืนเคียงข้างราษฎรครับก็มาฟังเพลงกันไปคุยกันไปนะทางด้านของกยขอเข้ามา4เพลงได้2ผลงานเพลงแล้วนะครับยังติดค้างอีกสำหรับน้ำใต้ศอกดาวข้างฟ้าส่วนสะดุ้งกลางดึกของแสงสุรีลงโลดนั้นได้รับฟังกันไปแล้วมาฟังอีกหนึ่งตำนานจากสุพรรณบุรีนะครับผู้ใช้นามสกุลเป็นบ้านเกิดคนแรกของนักร้องลูกทุ่งท่านก็คือก้านแก้วสุพรรณจากสามชุกสุพรรณบุรีในเพลงที่ขอมานะครับดาวข้างฟ้าส่วนเพลงที่สองน้ำใต้ศอกของคณะศิษย์สรพลมยุรีผู้ละหงต้องฟังกันต่อไปนะครับ

พวงดวงจันทร์ยุคแรกเพลงโต้ตอบเพลงของทางคัมภีร์แสงทองน้ำตาชายเหนือซึ่งก็เป็นเรื่องราวของแม่เล้านางลมก็ยังมีขายนาซื้อนางด้วยนะครับนะสำหรับคุณฟังที่อยู่หมู่3สทิงหม้อสิงหานครซึ่งก็ได้ส่งเพลงเข้ามาในรายการทางด้านของ0843002556เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งแล้วก็0943239994นะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมารอฟังกันอยู่อีกชุดใหญ่ลมโพทองของบดินทร์พ่อหลวงแผ่นดินเอกลักษณ์ไทยล้นเกล้าเผ่าไทยจะได้ฟังกันต่อไปตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับสำหรับทางด้านของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 นั่นก็คือสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาบริการอยู่ที่บ้านบางดานนะครับงานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้ครับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและก็ด้านช่วงล่างนั้นก็เรียกว่าหายห่วงนะครับซ่อมได้สบายมากไม่ว่าจะเป็นเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้ที่0624565556นั่นคือโอสมหมายคาสวิตบ้านบางดานสงขลาใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานอยู่คู่กับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ละแวกใกล้กันนะครับสำหรับบ้านบางดานเช่นเดียวกันรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ครับขอขอบคุณไปยังบ้านบางด่านฟังล้นกล้าวเผ่าไทยเป็นเพลงที่3เพลงแรกที่ใจฟังก็คือล่มโพทองของแผ่นดินของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่ระลึกวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะครับสละสุขส่วนพระองค์ทรงตรากตรำพระดำเนินชี้นำกอบกู้วิถีฟ้าราชาผู้อยู่เนื้อราชันของปวงประชาน้อมกราบกรานพระกรุณาปราบชีวัน

เพลงครับช่วงเพลงใหญ่เพลงทางด้านครูรบวิเชียรคำเจริญเป็นผู้ประพันธ์ให้ในยุคกลางๆนะครับสำหรับศิลปินแห่งชาติครูวิเชียรคำเจริญแล้วก็เป็นครูเพลงคู่บุญของพุ่มพวงดวงจันทร์กันมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับแต่งเพลงสนุกสนานแต่งเพลงซึ้งๆอย่างเพลงนี้ซึ่งก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับเหมือนกับเอกลักษณ์ไทยนั้นมีกันหลากหลายสำหรับเอกลักษณ์ประจำชาติไทยเช่นสัตว์ประจำชาติก็คือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์ศาลาไทยก็เป็นสถาปัตยกรรมที่เอกลักษณ์ไทยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมี

074314357 074311725ฟังเพลงตามคำขอกันต่อนะครับสำหรับทางด้านของเพลงสัญญาพรอะไรเขาก็เป็นคนจังหวัดนั่นแหละครับอยู่กันที่ปากช่องสำหรับทางด้านของสัญญาพรนารายก็เป็นลูกชายของเจ้าของค่ายมวยที่ปากช่องนะแต่ชอบเพลงทำไงได้นะครับสัญญาพรนารายนั้นก็เป็นนักร้องอะคาเดมีคือนักร้องประจำวงดนตรีของพรนารายกันมาก่อนนะรุ่นไล่ๆกับทางด้านของนักร้องที่มากันจากเหนือตอนล่างน้ำอ้อยพรวิเชียรนะครับพรวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรียกว่าสัญญาพรนารายนั้นมีเพลงดังของครูเพลงประจำวงดนตรีพรนารายนะก็เรียกว่าเป็นครูเพลงที่เขียนเพลงให้พรนารายมากมายนะครับธงชัยเล็กกำพลนะครับหมอธงชัยในยุคแรกๆก็เพลงนี้แหละครับก็คือรักแรกพบแต่ดังมากมายกับสัญญาเมื่อสายันฐานบกพ่ายรักลารักจากสวนแตงนะครับและอีกมากมายทีเดียวนะครับมาฟังเพลงรักแรกพบจากริมคลองสำโรงนะครับ

Well,

กับยอดรักสลักใจนะครับก่อนนั้นก็แน่นอนที่สุดครับก็เป็นสิทธิ์ของเทวดาเพลงคืออาจารย์ชลทีเช่นเดียวกันสำหรับสายันสัญญาในเพลงที่ริมคลองสำโรงขอเข้ามาเธอมีของดียอดรักก็ขาดเอินขาดรักฟังผ่านกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันให้จัดกันไปสำหรับทางด้านเพลงที่รอฟังกันอยู่ในชั่วโมงที่สองก็มาจากทางบ้านบ่อเตยนะครับโดยนุ่มบ่อเตยเมาเข้ามาอีก4ผู้นานเพลงก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับก็มาพบกันเป็นประจำละในชั่วโมงที่2กันแล้วตรงนี้ชั่วโมงแรกก็5โมงจนถึง6โมงเย็นจากนั้นก็ลืมแต่6โมงไปจนถึง1ทุ่มเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรามีเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังได้รับฟังกันยาวๆกันไปนะครับขอกันได้3เพลง2เพลง3เพลง4เพลงนี้ก็เมาเข้ามาอีก4ผลงานเพลงนะครับ0843002556 094 356 3991นะครับก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือทางด้านของสมหมายคาสวิทบางดานสงขาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้เอาละครับขอบคุณไปยังทีมงานบ้านบ่อเตยกันต่อครับสำหรับเพลงที่ขอเข้ามานั้นกับทางด้านของมีลาน้องไปเวียดนามนะครับจูบอำลาฟังก่อนเลยดีกว่าและก็รักทรมานพบรักที่หัวลำโพงนะครับมาฟังจูบอำลาของครูไหวพลเพชรสุขพันธ์หมดแล้วกันบ้างครับเหมือนเดิมทางพี่น้องบ้านบ่อสวนนะครับและก็ทางด้านของพี่น้องที่ฟังกันอยู่ที่สิงหนครด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพี่น้องวิ่งเหลืองยาวด้วยนะน้องแจ่น้องธรรมช่างยุทธน้องดำน้องบ่าวเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนะว่ามินพี่คอนบ้านบ่อเตยนะพี่น้องชาวท่าเสาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ

หัวลำโพงสมัยก่อนเขาเรียกว่าหัวลำพองนะครับเป็นทุ่งกว้างเลี้ยงวัวของคนอิสลามในยุคเมื่อสักกี่ปีล่ะก่อนที่จะมีสถานีรถไฟลำโพงหัวลำโพงนั้นก็สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับสำหรับทางด้านสถานีรถไฟเก่าแก่ของเมืองไทยกรุงเทพปัจจุบันนี้ก็ย้ายไปอยู่กันอีกที่หนึ่งนะครับที่สถานีรถไฟถึงก่อนถึงหัวลำโพงก็บาซื่อซึ่งก็เรียกว่าเป็นรถไฟของกรุงเทพมหานครที่มีแห่งใหม่ส่วนที่หัวลำโพงนั้นก็คงจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นสถานีรถไฟเก่าซึ่งสร้างกันมาเป็นร้อยปีแล้วนั่นก็เป็นเรื่องราวเพลงที่คุณขอมายังอีก2เพลงครับลาน้องไปเวียดนามกับเราจะให้รอพี่กลับจากเวียดนามหรือฝากใจไปเวียดนามดีครับให้ฟังกันทั้งคู่เลยดีกว่าสำหรับทางด้านของเพลงที่อยู่ในรายการเล่าการตำนานเพลงลูกทุ่งวิญญาณเรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตบ้านบางด่านสงขลานะครับงานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องหรือจะซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆได้เลยโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากนะครับเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านส่วนทางโทรศัพท์ปรึกษาปัญหากันได้ครับสำหรับเครื่องยนต์รถยนต์ของคุณ0624565556ส่วนทางด้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์ก็ยังนะครับสำหรับทางด้านของอะไหล่รถยนต์มากมายที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์อยู่กันที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับไวยพจน์เป็นสุพรรณนะครับลาน้องไปเวียดนามในช่วงนั้นก็เป็นยุคสงครามเวียดนามกันละนะครับเวียดนามเหมือนในเวียดนามตายก็มาลบลาฆ่าฟันกันเองนะครับฝ่ายทางด้านของพันธมิตรก็ร่วมรบกันนะครับกองพลเสนากองพันยงอ่างศึกจากไทยหรือว่าจะเป็นทหารจากอเมริกานะครับก็เรียกว่ายุคนั้นเป็นยุคเพลงลูกทุ่งไทยไปเวียดนามกันมากมายครูสรพลก็ยังมีเพลงที่เรียกว่าลาน้องเวียดนามของไวยพจน์เพชรสุพรรณส่วนครูสรพลนั้นก็มีเพลงที่เกี่ยวกับเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเพลงที่เกี่ยวกับเวียดนามนั้นมีหลายเพลงที่เรียกว่าเป็นตำนานกันอยู่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นสารรักจากเวียดนามของสักโกสนเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเสียงตอบจากเวียดนามนี่ของครูสุรพลนะครับและก็ยังมีอีกหลายมาฟังไวยพจน์เพชรสุพรรณตามคำขอของบ้านบ่อเตย

ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ขอเพลงเข้ามาทางด้านของรายการเล่าขานตำนานเพลง FM VR Radio 88.75 ก็เพลงที่ฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับทางด้านของชักทองมงคลทองร้องนางฟังไทยก็เป็นเพลงที่ได้ฟังกันอยู่ในช่วงท้ายๆของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งชั่วโมงที่2กันนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการกันตรงนี้นะครับก็คือโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311475นะครับอ่านเพลงที่เรียกว่าทางด้านของชัดทองมงคลทองที่มีกลิ่นอายของคนอีสานนอกจากจะเพลงที่ฟังไปผ่านไปสักครู่นี้เกี่ยวกับฝั่งโขงก็ยังมีลาสาวพี่ไม้และก็ร้องนางฟังไทยเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ยังมีรักสาวทุ่งกุลาด้วยสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณฟังผ่านกันไปนะฮะเอาละครับมาฟังเพลงของไหวพจน์ไปสุพรรณกันบ้างสำหรับดอกลำดวนนั้นเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะฮะและก็เป็นดอกไม้พระราชทานเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดศรีสะเกษนะฮะดอกลำดวนก็เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษอีกด้วยนะครับนะฮะแต่ฟังเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าในรายการนี้ในชื่อเพลงว่าเพลงลำดวนดงของครูไหวพจน์เพชรสุพรรณกัน

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357